0: แม่ปาน
1: ดูกสู่กมาเนี่ยประมาณ
0: อันตรายโยมกี่อาณ
1: าอาปันเขลอาปักการเด็ก
0: เขลสังโฆเจโตนานเกเรก
1: เขลเบิกตะปักตะตาอาป
0: ยามเสกภาษาสัน